นามากังเอาพิตาเดดูเอากับบันงามปอนามากุมายพิตาเดียกนัยกับบันยระงังเอากับพินาวัตาสุลูงาละมะนามาปานุสาพิตาเดียระเฮกับบันงามกะนาได้ปานุสาบุคัยกามิลาบันกามิไม่พิตาIman siang tu tampang bunga inga betok I kami kamai kita Aingin tu paruku bunga inga kita Engkau rat bisita rangkat nadai dia Iyutik munya inganya namaKami nak ngau kebak kami segi Rindu nak dekat Nanti kita akan nyarak mai dia Randa siang main demai huuuu

ปิมุนีงานยาญาลัยบัตนารุมพุทกาลินังทิดาญวัตเสียญระกบันมานังอิลิกายอิบัตังไหมันไดนังมุญญาลัยกดะบตกัดอิญดีนะเอร์บอกงารารัตคับปาร์งาบัตังปานินวะอิสิดาสัมปวะคับันตาบาลังกดะปารังจิตกาลังเงินลาจริยเยกันติลังอารมังตังกดะตุลาบัวนิกาบารัวนิงังอารุปัวปุจวะงาตปังตนะบารสัยมียาตัดิงาวัยกตันสังตัดิบุญังกล